0: กลางมีน้องก็ชาลานานเน่กาบุลาปุ่นโดดมันตูมองก็ชำปนชาวาตาเวชลามีเก่าปลันอันจัชมรอก็ปังกินาดูลยาปัตเตชนตาวิมารมรอักเกตนเองอวสมมินุวนอิงเกชาติโกมาตุนุวนมาสเตติส
1: อินเซมาตุนุวนบาร์โนว้ามันก
0: ็
1: วาเลกุมซาลามะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บาร์โนมาตุนุวนซังกsampun kepareng minggah ugi menika sampun nuroro nggih Mbah. Nah, bi bareng ngaten niku langsung sare mboten apa-apa Mbah. Pun lega to Mbah. Nggih, pamirsa sedherekna. Monggo ingkang badhe minggah malih mangke kawula rantos lumantar telepon lan ugi WhatsApp ingkang kasamaptaken. Nanging setunggal gunggal ngrumiyin katur menika wonten langgam rasa madu kelajengaken lalagon glopak lapi laras lendro patet songo. Semoga.